0: ตงโหมีกอสอารงดนงคายะยะนาติคาจบนางาตุเสวียะนาลาเดกยอสอารงยะกะลเดกุเสกยอโนตุสกยอนนาอะตยะกะชูบะชูสกยินัสอารชองซงอะชีอิซงโชวะโมตะสกยินังาตุกะนะอะมกียะกะซินตุสกยอสิ
1: Chayang du zero ga do do ya si, arun do sta.